จ้างบ่เป็นบุญนางให้บุญสว่างได้เที่ยวไตแล้วจ้างมีบาปมาเล่นเขียนจ้างมีแว่นมาเล่นตองโอ้ยทำให้น้องวางแต่แฟน

สั่นละพี่ชายเอ้ยรับจดหมายผัวแล้วเขียนมาว่าเป็นห่วงย่านเนี่ยไปหาควงปันใจให้ไม่พุ่นคุณพี่ยาคะนิ่งจากใจจริงเมียพี่มีคนเดียวนั่นคือพ่อบักเติงแม่นว่าเจ้าสิไปหึงอยู่คนละฝากฝ่าตานั่นซองบ่เห็นย่ำกลางเว้นหรือย่ำเศร้ากินนอนเจ้ากะห่วงยาได้ความคิดห่วงหลายแท้เจ้าแง่มุมคิดไปหลายมันสิกุ้มกำลังใจอ้ายสิโอนบ่เป็นอันกินนอนย่านแต่เมียเล่นสู่กินเหล้าเข้าแต่บาเมียขอเอาดินฟ้ามาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบอินทีชีวิตถ้าคิดคงลงเหลียวบ่เคยเคี้ยวขั้นคนคือคนผู้เขาสัวผู้ยิ่งนอกใจผัวมีอยู่หลายมากล้นคนไตว่าแผ่นดินมีไปเบิดตลอดสิ้นทุกทัวของสังคมบ่ว่าเล่าหรือไทยเก็บกินหินนี่หน้าหน้าจิตตังนี้บ่คือกันดอกคุณพี่มีคนสัวคนดีถือทิฐิบ่ได้ใจนั่นก็ต่างกันเมียซาอุวานั้นมันบ่สัวเสมอไปผู้เขาดียังมีหลายผู้บ่ดียังมีหน่อยพวกปากหอยปากปูเว้าว่าเมียคนสัวผัวให้ใจใหญ่กว้างคือน้ำแม่ทะเลเมียบ่ได้เพชรเอ้ถ้าปากแดงศพดอกผัวเอ้ยออกสังคมหาคบทั่วไปให้คนเว้าหากินเบียร์กินเหล้าคนเขาเว้าไปทั่วผัวอย่าคิดนั่นนี่

รียบแล้วได้น้องคือดังนั่งมาทีเป็นสติบริสุทธิ์หักเดียวเหนียวมันสันดอนเจ้าสีส้นไส้ขับไล่ท่านปัดใจคาลำคือสร้างเจ้าบิงเมืองออกจากเบื้องเมืองไงสีพี่เขาวงกดชีลีปลาดงลงคอยมาที่ร้อยตามคนลงปางฟ้าย่างอุ้มกันหาแนบข้างสลีพร้อมมาเกียร์หลังจันทจรตั้งแต่ครั้งกับบ่าบ่าววรกิจข้าวเป็นซักกุนานกมันเฮ็ดทางบางยาไฟลุกลามมาใหม่ผัวบินไปจ่อยมังให้เมียตายข้าหังอยู่กับลูกน้อยๆไปจ่อยหลุดบ่มาตายไปเกิดซาดนาเป็นบ่าบ่าววรกิจจันทจรนางยังคิดหลุดบ่ลืมพ่อดีนี่ละใจผู้หญิงแท้บ่พันแปรไปเป็นอื่นนี่ท่านทำบาปคืนโอ้ยคนเฒ่าแม่นเล่ากันซ้าย

แล้วครั้งนึงนั่นนางนาดอละพิมพ์นำบาจิตสามีได้ขี่เหือร้อยนามตามมาผัวบ่มีพ่อเลยขอเหือเน้นขี่อละพิมพ์มักอีหลีจนว่านางห้องไห้ไกลไกลกะเล่านำตั้งแต่กำขี้หลีเท่ากำกาดำนางลุ้นยังหลงหักความกันหน่วยจนได้รถจะหน้านางไทยกับสังทองงอกป่าพ่อปันหงกับกะหาขอให้ใจหักแท่ดำเลกะว่าเขาอัวเชี่ยมกับเท้าบ่าเบาคูรู้แม่เอาคุณล่างกะสร้างตามใจเจ้าคอยบ่เอาผู้ใดซ่อนนอนน้ำใดเป็นคู่นอกจากเท้าคูรู้หักผู้เดียวเท่านั้นตายทิมกะสร้างมันใจของเมียเจ้านั่นกษัตริย์ซื้อคือกันละผัวเอ้ยแนวสำคัญผัวนั่งหวังห่วงน้ำมีดำหน่อยเมียสิคล้องคอยถ่าวันกลับมาพอบักเติงแม่นว่าเจ้าสิไปหึงคอยสิขึ้นฮอดทั้งยุ่งจักสามสิครั้งยุ่งจัก